0: ยู่ตั้งว่าเจ้าไงรักครามยังไงก็การนุ่มปิ้งก็รอปริกัยนมาเจ้าไงรู้ดังรักครามน้าป่วยบุกมักน้ำน้าบ้าปุโรยอลงวาระยืดจักรตัวปัญญานุยอลงมันอีกไหมโอ้ปัญญานุยอลงมันอีกไหมเป็นยังมีอันมันมิวสิกตัวยักกะนี่เนี่ยไงงะวินมาเรียกกระโดดอ่านอัพเพลงก็ดับบลยูนโรเรียลีมาดูนิงารวิรักการดับตัวมันจินนัลสตูดิโองะตั้งว่าสตูดิโองั้นมาเลงก็ปุ๊กมักก็ยูนโง่อัพเพลงยังคำยูนโง่เป็นยังโน่ยินดีจัลยูนาร์อาริคโคริงมีนาลีไทป์ลีบลังนาลีริงยิมอัพยูนโรเรียลีมาอ่านอัพารอยูนิงคุงกายุนการ recording นุ่งก็มันเอกใจโอ้ดูอ่านอัพเพลงก็ดัมบัลยูนโรเรียลเลยโนลันเบอร์เลยอันอัพารุนับ recording นุ่งก็มันเอกใจโอ้เป็นยังนุจัลยูนารอมันเอกใจเป็น recording นุ่งก็ไอ้กางเอตตานุ่งก็ยูมรุกโอ้ยัลงอ่ะมีโอ้การนุ่งนุ่งเป็นยังมันเอกใจมีนุ่งมิวสิกตัวเป็นนุ่งบลูเนียร์ฮะเป็นอะไรกีตาร์โอ้กีบุตโต้มาเรียกการดูอ่ะอันอัพารุนุ่งก็ recording นุ่งนี่ยูเรียกใครนุ่งก็มิวสิกปีนี้งานอพยพกันตั้งโอ้ท้าวยี่ลิกงเอตันปุ๊กมักก็ยอลงโอ้ปัญญานุนจัลยอลงโอ้มันอีกไงมีนุ่งอารมณ์ตั้มบอลริงยิมบับนัมบาลี 1-800-899-769 อพอลโลนัมบ้า 1-800-899-769 จัดตั้งโอ้นัมบัมโอ้คอนแทคยอลงโอ้เรดิโอเล่เฟซบุ๊กเล่กับปีนี้
1: ยอลงโอ้เรดิโอดงจี